0: Ол усан жигдэрсэн улс Монгол орныхоо сонсогч үзэгчдэд сайхан өглөөний мэндийг өргөн дэвшүүлье. За яг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод байна. 7 цаг 9 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 1-ний мегамар гараг. За мэд юу гэж андарч шүү. Ста буруу юм ярих шүү. А манай нэтвэлг өрөөч ивлээ. Эрт усвал нэгийг сонсон өрөө те дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг маань радиогийн 2 дугаар студиэс эхлэх гэж байна. Би нөгөө нэг сая юу яах чи мэдлэг гэж менингийн тал гэх гэж нэг. За тэгээд радиогийн 2 дугаар студиэд хөтлөгч Анура, од найруулагч Эрдэн Мөхнөр та бүхэнтэй хамт байгаа. Аа зохиолч Сувд Эрдэн, продюсер Бат хоёр нар та
1: байна. Ган зүүр гот галаксия. Энэ нь хаппен хүн буун конг кан лёг танг. Хэлөө лёг гуу нам чи ดำเนินนโยบายการประเทศทางการต่างประเทศที่ไม่ถูกต้องก็จะนำมาซึ่งความเสียหายอย่างที่เห็นนี้นะหวังว่าเราจะได้จำไว้เป็นบทเรียนครับ
2: เรื่องรัสเซียยูเครนยาวนานนะคะเราก็มีปัจจัยมากมายหลากหลายหลักๆเลยเป็นขั้วความคิดที่แตกต่างนะคะแถมยังมีการเข้ามามีส่วนร่วมของชาติอื่นๆด้วยในสงครามนี้ซึ่งมันก็ยาวนานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ดูไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆด้วยเรามาดูเรื่องเขื่อนกันนะคะคือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นจากการตกลงมาของธารน้ำแข็งเนี่ยนะคะที่ร่วงลงมาจากที่สูงแล้วมันก็ทำให้เกิดน้ำกระฉอกไหลหลากเข้ามาท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยที่เกิดขึ้นบริเวณนั้นนะคะเนปาลทิเบตจีนบริเวณชายแดนนะคะตัวเลขตอนนี้เนี่ยไปที่900กว่าคนแล้วนะคะและยังมีคนงานจำนวนหนึ่งที่อยู่ในอุโมงค์ที่ตอนนี้เขาขุดกันอยู่นะคะทำเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนะคะก็ยังช่วยกันอยู่นะตอนนี้มันมีรายงานออกมาจากนักวิทยาศาสตร์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาวะโลกร้อนอย่างเดียวแต่มันยังมีปัจจัยก็คือการทำเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และยาวนะตามแนวของจีนนะคะซึ่งบริเวณที่ทำเนี่ยลากยาวนะเป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆจุดที่ติดกับหิมาลายันนะด้านล่างก็จะเป็นเนปาลกับภูฏานนะคะลงมาอีกก็จะเป็นอินเดียนะตอนนี้เนี่ยน่ากังวลเพราะว่าเขาบอกว่าพอเขื่อนต้องการที่จะสร้างใหญ่ที่สุดในโลกมันก็มีผลกระทบค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแรงสะเทือนต่างๆนะคะซึ่งตัวเขื่อนนี้เนี่ยเป็นอภิมหาโครงการก่อสร้างชื่อว่าเขื่อนยาลุงซังโปนะคะหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเมื่อตัว Hydro Power Station นะคะซึ่งอยู่บริเวณเขตปกครองตนเองที่เบตบริเวณเชิงเขาหิมาลัยนะคะแล้วพอไปทำกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะคะเดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อเรื่องนี้ดิฉันก็ดูมาจาก CNN นะคะ Himalayan Super Dam Plan นะคะก็เป็นเรื่องที่เขายังขุดกันอยู่แถมยังมีสถานการณ์นี้นะคะ Nepal China flood disaster what's the latest toll how many are missing นะก็ยังมีคนมากมายค่ะที่ติดอยู่มีทั้งอยู่ในอุโมงค์แล้วก็มีคนที่ติดอยู่ในซากปรักหักพังซึ่งมันไม่ได้เป็นซากอย่างเดียวมันมีโคลนท่วมนะคะ แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเขายังสามารถที่จะช่วยเด็กคนนึงอ่ะขึ้นมาจากซากเหล่านั้นได้นะคะเต็มไปด้วยโคลนเลยมันก็เลยทำให้ความหวังถึงแม้ว่าจะริบหรี่สำหรับทีมกู้ภัยซึ่งทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากนะคะก็ยังทำกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: นี่ก็เป็นผลพวงนะครับของเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะสภาพภูมิอากาศของโลกนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะ
2: และกิจกรรมมนุษย์ด้วย
1: ใช่เป็นตัวเร่งเข้าไปนะครับก็ทำให้ล่วงลงมาง่ายๆเนี่ยดิ่งถล่มลงมาทำให้น้ำกระชอกไปอย่างที่ทราบกันพาไปดูกันที่อิสราเอลบ้างนะครับเรื่องที่เราก็ตอนนี้ประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบจากคนอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ดูจะเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบสุขไปแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นการออกมาเปิดเผยเองของบรรดาเหล่านายพลทั้งหลายที่เคยอยู่ประจำการในกองทัพอิสราเอลนะครับคนที่ส ประจบปลดประจำการไปแล้วเพราะท่านเกษียณไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อายุ78 80อะไรเงี้ยเขาได้รวมตัวกันนะครับบรรดาเหล่านายพลทั้งหลายเกษียณทั้งหลายเนี่ยได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาและเวสต์แบงค์แล้วก็ออกมาแถลงการเลยนะครับว่าการกระทำของผู้ที่ใช้ครับที่ใช้ชื่อว่าอิสราเอลsettler คือผู้ที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์เวสต์แบงค์แล้วก็ฉนวนกาซาเนี่ยเป็นการกระทำที่เป็นการก่อการร้ายโดยชาวยิวซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชาวยิวเองนะครับแล้วท่านก็ได้ออกมาในพลเอยาลเบนรูเวนนะครับได้บอกว่าในช่วงชีวิตของท่านตอนที่เป็นหนุ่มเนี่ยก็เคยต่อสู้กับในสงครามอาหรับอิสราเอลตั้งแต่ปี2516นะครับในกองร้อยของท่านตอนนั้นก็คือก็ต้องสู้กันแต่ว่านั่นมันเป็นการสงครามอย่างเรียกว่าสุภาพบุรุษคือสู้กันอย่างซึ่งหน้าแต่การกระทำของคนชาวอิสราเอลที่เข้าไปยึดพื้นที่ของชาวบ้านในปาเลสไตน์อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นโจรมันเป็นภัยคุกคามแล้วเป็นการเข้าไปทำในสิ่งที่เรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์เลยนี่คืออดีตนายพลที่อยู่ในกองทัพของอิสราเอลพูดเองนะครับนอกจากบรรดานายพลเหล่านี้แล้วก็ยังได้มีอดีตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลอีก2ท่านรวมทั้งอดีตผู้พิพากษาคือคนที่เกษียณไปแล้วแล้วเคยอยู่ในช่วงเวลาที่อิสราเอลนั้นไม่ได้กระทำการอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าการกระทำของรัฐบาลอิสราเอลที่สนับสนุนให้ผู้ที่เข้าไปตั้งลกลากถิ่นฐานว่าอพยพเข้าไปอยู่อะไรนี้แล้วก็ไปคุกคามเข่นฆ่าคนปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วอันนี้แหละจะเป็นภัยที่ทำให้อิสราเอลอาจจะไม่รอดนะครับอาจจะทำให้การเป็นรัฐของเรานั้นต้องสูญสลายไปท่านทิ้งท้ายว่าผมรู้สึกละอายใจกับสิ่งที่คนของเรากำลังทำอยู่ที่นี่นะครับนั่นคือคำให้การของอดีตนายพลของอิสราเอลที่เข้าไปดูนะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นการฆ่ากันรายวันทุกวันเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ยินว่าคนอิสราเอลที่เข้าไปตั้งรกรากถิ่นฐานที่นี่เนี่ยไปเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์ขนาดไหน This general fought for Israel. Now they see Jewish terrorism as the threat นะครับบอกว่าการก่อการร้ายโดยชาวยิวนั้นเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลครับข่าวนี้มาจากเดนมาร์กไทย
2: อิสราเอลก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วนะคะแล้วที่ผ่านมาเนาะนโยบายสำคัญที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ของคุณเบนจามินเนทันยาฮู AKA BB เนี่ยก็คือเรื่องการวางตนเป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงแห่งชาตินะคะเรื่องความขัดแย้งของอิสราเอลกับชาติอื่นๆประชาชนอื่นๆเองก็ไม่ใช่ว่าคนอิสราเอลทุกคนจะเห็นด้วยหรือว่าสนับสนุนการกระทำแบบนี้ของผู้นำของประเทศตนเองนะคะเรามาดูเรื่อง IRGC กับสหรัฐกันดีกว่าก็ตุ้มตั้มกันไปเมื่อวานนะคะ CNN รายงานไว้ว่า US and Iran trade attacks marking first major military escalation in a month ก็พักๆไปสักประมาณหนึ่งแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยมีการตอบโต้กันอะไรมากนะคะแล้วก็เจรจาก็ไม่จบด้วยเมื่อวานนี้นะคะทางเซนคอมค่ะหรือว่าศูนย์บัญชาการกลางกองทัพสหรัฐนะคะรายงานว่าได้มีการปฏิบัติการโจมตีแท่งยิงขีปนาวุธ2จุดของ IRGC ค่ะหรือว่ากองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามบนเกาะลารักซึ่งเกาะลารักเนี่ยมันอยู่ตอนใต้ของอิหร่านนะคะในบริเวณที่เป็นจุดแคบที่สุดเลยของช่องแคบฮอร์มูซนะคะซึ่งการโจมตีในครั้งนี้ของทางฝากสหรัฐเนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางเซนคอมเขาบอกว่าพบการเคลื่อนไหวของ IRGC ที่เตรียมยิงจรวดเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มูซก็เลยต้องสกัดในขณะที่แน่นอนค่ะไม่ยอมนะทางฝั่ง IRGC ก็ได้ทำการยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินทางทหารของสหรัฐที่อยู่ในจอร์แดนนะคะเพื่อตอบโต้การโจมตีของกองทัพสหรัฐอิหร่านบอกว่าเขาทำไปเนี่ยก็ทำให้มีทหารและประชาชนเสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บหลายรายนะทางทหารนี่เข้าใจได้แต่ว่าทางประชาชนก็จะเศร้านิดนึงนะในขณะที่ทางผู้นำสหรัฐค่ะ ก่อนหน้านี้เพิ่งจะกล่าวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสใกล้จะเดินเรือได้แล้วแล้วก็เตือนอิหร่านค่ะว่าเรือลำใดก็ตามนะที่นำทุ่นระเบิดชุดใหม่ไปวางเนี่ยเรือลำนั้นจะถูกทำลายทันทีนะคะการเจรจาก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้